0: มอปปุ๊บเรื่อยเกิดตึมเอตื้อจะได้เดมระหมอตรายหตีเปลือกนับเมืองสังระหางปลิ้นด้วยระเบียกเกิดปะปลอกแกลบระหตึมมาดับเตรียมสิกเจ็บอะไรจิงเละพูนปตรดกุมจูตองพูนปรันเปียวหตึมเอตื้อแนวเกี่ยวเปลือกนับหดองปรันจวยแนวสังระ
1: โลกกัญชาจเลนเรเบตมรูปะอตุพระกัญชาจเลนเรเบตกองอันจารยาลายเปรียวปะโกมุงจนุ่มประตูเปลี่ยงเละประตูกระดีแผ่นหางเจกอลกะฮดองกระเจาะประเนียงอักระเนียงอักจเลนเรเบตหางตุ่มในซิมตัวเปรียวประแดงมังกวาดนำมุดตำมุงจนุ่มมอปะลาสารโตแมวปลอกกังในอันนี้ซิมตัวเปรียวประแดงเตรียมกระเนียมหางนุ่ยต่อยใบมุงจนุ่มตะโพกรุบกัญชาจเลนเรเบตปะบดประตูเปลี่ยงตุ่มในเปรียวอมังตุ่มเจาะปะกะมึงกระดีแผ่นแกะเนียงอักจะเดินรับแพทย์ไปอนุเลาะตุ้มจันทร์ตลอดจีแกมตรงงี้ดิตัวรถต้องลาวปลุกปันทนตุโปตัวปลุกเนมจอบปากแก่ปัดเล็บมรุ่งตีห้างคุมเตรียมกันเนมบุปยศเตรียมกันเนมเตรียมยาเลตรอนอมังจันทร์เปลือกเงี้ยเปียปะเตียงนุ่ยต้อยตัวกอลกะยื้อจอบปากะอัตรพังตุ้มตลอดจอบปากะภาคห้างรติเปียปะเตียงฮาร์เกลจอบปากะปะลาตุ้มอันนี้เสียมตัวเละเร่ตุ้มตลอดเลตนับดมคุณห้างปตุมตรายตัญญาจิแกมตรอกับประแวะซิมตรูแปะปะแดงเจ้าปะกะแกะภาคห่างประไปเจ้ามึงในซิมตรูอมังเฟลแรงรติมนุษย์ปะแกรติฮะตุมจันตะลอยตุ้ยเมาแกะตะปลครุกกันชัดจันระเพ็ดเละแกะมตำจะเอาปะแปลงห่างคุมยูในซิมตรูโลกดาห่างประตูแงะเยอะฮะตุมตะลอยเจ้าปะกะมึงกระดิแผ่นรำหักนอนเละแกงกะตุมในซิมตรูปะดิลงกระแสมแรงเวลแรงรติห่างอลุมนุษย์ปะแกรติกระจังแม่ปอกระตังปะแกงบุปยอตุ้ยเมาแงะสอดเละบุ้งเมากระแสมแรงยื้อตาดายปลาตืมกังในอันนี้เสียมตรูจิกกลกะเงะยื้อตะปะรเนื้อตืมตะเลจอบปะกะมึงกระไดแผ่นแกะแนงอักเรียมอักจรันแปดทางเสียมตรูแปะปะแตงปะกบจรันกระตังปะแกงปะจรันติฮรองกระเจ็บแนงอักจรันแปดมังกว่าดำจารกนองเปลือกมัดรันเลนแอร์เวียดนามบ่าวกิมซอนเปลือกปะจรองปะเทากรูรูปกระทงระเด่นเต๋อมัดรันตุยปะมึงตะไรแหลมแกงกะเละอำมังปะปลิ้เปรี้ยวเปรอะแตรแงะกละกระเจ็บเงะตุยกระนอมเปรอะอำมังไม้ห่างไปจริงตองอันนี้เงะเปรอะตุแม่ตะเลยระเก้าแกงมึงอันดับเลยบ่อยจนุมปะเท้ากระนองเปรอะมาตรนั้นเอฟเวียดนามบ่าวกิมซันเละปะเท้าเปรอะจึงเงะปุ๊ตะเลยเงะเปรอะห่างปะแปลงเปรย์เน็ตเงะยัวกระทงระดิ่งตื้อมาตรตุยมึงตะไรแมมห่างเละห้างครูรูปในนุ่ยนาปลายนางอายุมาเอตลายประเมินเปรอะจะแกงเละรักเก่าแกงห่างไปจรูเงี้ยไปจริงปิ้งกระนองกระนาลักปะป้าบอยปะป้าอัดเละตุยกลุ่มจรูฮัตุ้มตลายรักเก่าแกงเละตุ้มแม่มาตุ้ยเมากระนองเปรอะมาตรันดันเอฟเวียดนามบ่าวปะปลิปะบดระเบะแม่ปรีเนลปะกระดองในเมาตุ้ยเงี้ยเปรอะกระแสมแรงขีดเปรย์อันนำรำนอนเละตุ้ยแรงยูปตทางปะเท้าเปลือยตุยชิงเละมนุษย์นับเลยมึงนอนไปจรอยูตุยเมาเท้ากระเจ็บหั่งนับเลยเงะกระเทืองเปลือยปะโกผลปราณห่างกระกระเจ็บปฏิรำห่างดันจาร์ปะเปลือยเปลี่ยวเงะเปลือยมัดจอดตุยเปลือยเงะห่างอนับเลยฮัติพังนับเลยยึดห่างตะไลจีแกงปะเปลี่ยวเงะเปลือยมังไม อันนี้มีแฟนบิงกยุทธ์ตะเต้ยเมืองประมุ่นทรัมยาลายเกลียกเมาซาอิวทิปจ่องุยยมจ้วยตะเตียงเมืองประมุ่นทรัมตอมกำรองเลห่างเอร์ซิมตาอิวทิปเมาลู่เลียร์ปอกเรตลายตุยพรองแกงกะยาดิลู่มตากรุบจ่องุยเมืองเดชตะเต้ยกระแสมแรงอิวทิปตรงมุดตอมครุยแฮมคอลตะโพลวัดห่างตุยนอนแกงตะลายตุยจิงตาเตรียมปะจิงตาเตรียมจิงอันันเอลห่างปองลุยตะกายมนุยตอยตะลายแกงอันมนุยเกลียกประตุมเรรูปห่างซาตะไลแกงซิดยื้อแกะตลอนริมในตรุริมระเบียงจานมุดรอมเละฮะตึมนุ้ยใบอันนี้เงาะเปลือกตะไลจีบเวตะเตียงเมืองจ่องูยาลายแกงฮะตึมนุ้ยเงาะเปลือกระเกยเท้ามึงโปเชระไปเองเละส่วนเละปะเท้าแกมตาเปลือกในระเก้าก็ได้มิดแฟงบิงกยุทธ์รอมชะกะตะปะมังสารเวียงจานจ่องูตุยปลูงเมืองซาในเฮมสมะแกงกะในเฮมนนจิงตะไลตะระเละอมังปรันจวมนุยตอยแกงเมาซาตะไลเรียเวยับเฮมอักซาตะไลแกงยับประกวดเท้าห่างตึมอันอับเลยเมายับปรันจวมขับแกงเปียตรุกตะไลยุ่มมึงกว่าเลินอมังซาจันเปรอะกระเซมแรงใบนี้หะตึมจดเปรอะโปกระเซมแรงห่าง Hatum nuôi nghệ bởi bắt đầu bị chết cho mùi, mở vương một trăm hatum.